0: Anna, chronique.
1: Voici un message du comité de bienvenue aux générations futures en langue khmer.
2: นี่คือเจสาปีคณะกรรมการสมาคมจำพวกมนุษย์จำนวนกล่าวดำใบชูบอมโปกจอลตักใดเนตรบานสนาอิดะสำรามระบบเนตในกันไล่ดะสำรามกันไล่ดะตรีจังยามปีเซนี้คือบางลางสำรับอิเนตดะสำรามตามประเภทกระดาษกระตงพลาสติกทมอเปิลบอนลายสำเบาะกองคลังทมอสะดำใบอปุวีอายุเตอร์กายชนัยนังปราปราลางวิงวิคือจิสาปีกนักกรรมการสมาคมจำพวกมนุษย์จำนวนกล่าว
1: C'était un message du comité de bienvenue aux générations futures en langue khmer.
3: Plus de piles dans la télécommande et l'aquarium n'a plus de poissons.